0: บ่แม่ต้องเป็นหักแพงปั้นปูนที่งอนบ่หมายแม่นจูเรื่องอมก็เอามาอันดีเหมอเฮอจูบานให้ฝานลังจะเอามาตีเดียวเจ้าแต่จังบ่ออกจูอันของมือจูเฮือนพันหัวเก่าบ่ตุ๊บสายใดเจ้าเจอห้องตีจูห้องปีน้องอันว่าแต่เสื้อแต่เสียวเฮือนพันหัวย่าแม่นอันเห็นกาลายบานเมืองฮอดบุญเจ็ดปี2016เงี้ยอันเอ็มมุมเจ้าปั้นปูน3,700หอยเก่า17บานเก่าเป็น2,600บานมือเฮทงก็เสือได้เอ็งหายมาให้ว่าสะพันแม่นจูอันมือเฮือนสาวจูเฮือนวันหวาแม่นได้เอ็ดเฮอกีจุกเฮือนเจ้าดีฝ่ายแม่นเจ้าสึกห้องข้างหอยเฮือนคือบันตรงโดยสายล้ำลังเจ้าเอามาติเดียวปั้นมือมีเฮือนสีหอย60เฮือนองค์เจริญวันตู่เจืองบานตรงโดยสายล้ำเฮอหู
1: hiện tại nếu như mà sinh hoạt tập trung thì không đủ điều kiện
0: và thành ọc chơi nhóm tỷ điêu thì thể là chưa hơn mới họt xí hỏi húc xích côn mà quân chưa mèn hồi trương tận nàng đây cỡ hỏi nừng hà xích côn cứ mi tỷ nhóm chiếc trao hợp bị nòng của mèn nhạc gây hợp tu khỏi có ngảm gian là chưa thành ọc chú phong trao họ sẽ mới hờ hên cao xếp cao phân hỏi chú bàn nơi tương tình ý mi hươn văn hòa lai công trinh ỉm đầy tong tụp ลังเจ้ามาติเดียวจูบานมีและเฮือนวันหวาบ่แม่นตีมายอมห้องจูโขยบานมือไอ้สังเลอกึ๋ยใดจูคงทิงแกงเสียเสียวแนวห้องกวงเจ้าแม่นก็ยังจึกเจ้าใดเจ้าหมวนยอมห้องปี่น้ององจูวันทินบีทื้อชีโบบานจูจากสายเอ็นไทเหอหู
2: สื่อดึงไอ้ญาวันหวาในที่3นั้นจะสิขอให้ติดโลตริง
0: เฮือนดาวอีไรตองตบเซยังเจิดเอาหาวยำเฮือนวันหวาเปลี่ยนเป็นเฮือนแผ่นตีหอกเฮียนตีง่ายถือจุกเถิดเท้าบ้านกันเชอบ้านมือสีไม่หาวจึกม้อยจุกงตริงน้ำปีนองตองเฮาคือไอใดดีเฮือนตั้งสางเชื่อไม่หาวจูในห้องยังเสือไฟมีจูเจ๊ฮันนี่แม่นไม่หาวกุหัก